0: ตวนยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวาโลเ
1: ซนซิสจามาริเชกาเดียงออกุสโตน้ามันยุกอวอร์ปัมกงวนงูงินลิกุงไกอุนแพลนรีซอร์สสกุมาลาคอมมูนิตี้สกูปะเลยามาลานักคนวันลนาปรินีตบุโลทรานสปอร์ตน้ากุรบาลังเฮลท์เซอร์วิสส์มาริเชวันลนาปรินีตฟิลสกุมาลาคิกโกบุตรปุลโกบีงอร์บุชงอร์คาบาลาซิตทิลิลลิมูรุงจานีตลิมูรุตงามะโนกุงเซนซิสงอร์ยาวาร์ปัมุนีเอนซาเมทริสลิกานิ่งดูมารัมโนอินสตรักชั่นส์คัลกีมุนีเนลจานีโตVisit census.abs.gov.au. Authorized ja Australian Bureau of Statistics to Canberra.
2: Ngaraya ko Rosetta Weja, ranjang ngaralika jama, anu makanga mayul ngoreria 88.9. Tual yurwinger.